0: ังกะญาโมตุวะเอญญาธัมโมสิบาโอดากัตติตังอะญาโมอะมะเอa g e n g a r a k a d a e b a a m a e a m a e Naman sa m a e u k a e l a aku ngaye Laman e a l a n g e a a y a g a t e
1: Ada mega tengkangSee, I see.